0: ไอ้วันเราเป็นขอทานเราไม่ได้พลาดขอใครเอาความบันเทิงแลกไปคนก็ให้เงินมา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เราไม่ได้ล่อแร่เที่ยวแบ